0: காலை நேர அமைதியில் கடவுளின் குரல் கேட்கட்டும். அதை உணர மலரும் சக்தியோடு பயணிப்போம்.
1: சக்தியின் மலரும் சக்தி நிகழ்ச்சியோடு இணைந்திருக்கீங்க. வாழ்க்கையில எப்பவுமே நம்ம எடுக்கிற சில முடிவுகளை பார்த்து பக்குவமானதா எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது ஏன் தெரியுமா? சில நேரங்கள்ல நம்ம எடுக்கக்கூடிய முடிவுகள் வந்து அவசரத்துல எடுக்கிறதால அது பிழைத்து போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகமாவே இருக்கு. உதாரணமா, வானமெல்லாம் இருட்டி போயிருக்கும் போது நம்ம கூடைய கையில எடுத்துட்டு, இல்ல இல்ல இன்னைக்கு மழை பெய்யாது, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அது வானம் தெளிவா ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கையில எடுத்த கூடைய வந்து நம்ம வீட்லயே விட்டுட்டு போறோம்னு வச்சுக்கோங்க. இடையில நம்ம போயிட்டு இருக்கும்போது மழை பெய்தது அப்படின்னா நம்ம நனைஞ்சு நமக்கு காய்ச்சல் பிடிச்சு அதனால நம்ம தான் கஷ்டத்துக்கு உள்ளாகும். இதே அந்த இடத்துல நீங்க கொஞ்சம் யோசிச்சு, வானம் இருட்டா இருக்கு, இன்னைக்கு மழை பெய்யுமா பெய்யாதான்னு தெரியல, இருந்தாலும் ஒரு பாதுகாப்புக்காக இந்த குடையை எடுத்துட்டு போலாமே அப்படின்னு யோசிச்சு உங்க குடையை நீங்க கையில எடுத்துட்டு போயிருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க மழையில நனைஞ்சிருக்கவும் தேவையில்லை, காய்ச்சல் வந்து அதுக்கு மருந்து எடுத்து கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கவும் தேவையில்லை. இதே மாதிரிதான் வாழ்க்கையில நாம எடுக்கிற சில முடிவுகளும், அந்த முடிவுகளை எப்பவுமே பார்த்து பக்குவமா நிதானமா நின்று யோசிச்சு எடுத்தோம் அப்படின்னாதான் வாழ்க்கை நம்ம நினைச்ச மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா நம்ம எடுக்கிற எல்லா முடிவுகளுக்குமே வாழ்க்கையை மாற்றுறதுக்கான அனைத்து வித அம்சங்களுமே அதுக்குள்ள இருக்கு. அப்போ இனிமே முடிவெடுக்க போறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் யோசிச்சு முடிவெடுங்க. இப்போ நானும் நிகழ்ச்சியில இருந்து விடைபெற்று செல்ல போறேன். இணைந்து கொண்ட அத்தனை உறவுகளுக்குமே மனமார்ந்த நன்றிகள். தொடர்ந்தும் வணக்கம் தாயகம் நிகழ்ச்சியை தொகுத்து வழங்குறதுக்காக கலையகத்தில் வனிதா இணைந்து கொள்ள போறாங்க. மற்றொரு நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்று செல்லும் நானுங்கள் என்றும் நேசத்திற்குரிய அதித்தி.
2: มาเช็คอัพบางสิ่งบางอย่างอาจารย์กราบขอบพระคุณนะคะ
3: ได้เลยครับครับขอให้ทุกอย่างเรียบร้อยราบรื่นครับ
2: ขอบคุณค่ะเช่นกันค่ะขอฝากความปรารถนาดีไปให้คุณแม่ของอาจารย์แล้วก็ครอบครัวอาจารย์ทั้งครอบครัวด้วยนะคะ
3: ครับครับขอบพระคุณครับครับพอดีผมเองเพิ่งเดินทางกลับมาจากฟิลิปปินส์ครับตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพเพราะว่าวันที่20-22ที่ผ่านมาเนี่ยที่ฟิลิปปินส์ที่มะนิลาเองก็มีการประชุมสำคัญนะครับในระดับอาเซียนหลายๆประชุมเกิดขึ้นนะครับแน่นอนประชุมใหญ่ที่สุดก็คือประชุมระดับรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนนะครับซึ่งทีมไทยแลนด์ของเราคุณสุภจีก็ไปอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ต่อจากนั้นนะครับก็มีการประชุมอาเซียน SME Summit นะครับซึ่งผมเองเนี่ยเข้าอาเซียน SME Summit นะครับเพราะว่าหนึ่งในงานหลักของอาเซียนฟาวเดชั่นด้วยนะครับก็คือเรื่องของbusiness engagement นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราโฟกัสไปที่เรื่องของการส่งเสริมสนับสนุน micro small medium size enterprises นะครับหรือว่าวิสาหกิจขนาดจิ๋วขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะครับทั่วทั้งอาเซียนนะครับ3ปีเสร็จๆที่ผ่านมาเนี่ยเราทำงานนะครับเรื่องของ SME แล้วเราก็พยายามที่จะคิดโมเดลนะครับว่าจะทำยังไงให้การพัฒนา SME เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วก็เกิดผลดีกับ SME จริงๆแล้วก็ผลดีนั้นต้องเป็นผลดีที่ยั่งยืนด้วยนะครับด้วยความที่ผมเองก็เป็นนักเศรษฐศาสตร์แล้วก็เห็นโครงการที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีของรัฐบาลทุกประเทศเลยในเรื่องของการที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ SME แข็งแกร่งขึ้นนะครับทยานขึ้นนะครับแต่ภาพที่เราเห็นตลอดมามันมักจะเป็นภาพเดียวกันนะครับนั่นก็คือเราจะเห็นเวิร์กช็อปใช่ไหมเวิร์กช็อป SME เข้าไปนะครับมีโฟโต้ออฟนะครับถ่ายรูปนะครับเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดแรงบันดาลใจมากมายนะครับเสร็จแล้วก็แจกประกาศนียบัตรแล้วพอกลับไปปุ๊บ SME ก็เต็มไปด้วยพลังเลยนะแต่พอกลับไปปุ๊บไปถึงเจออะไรบ้างไปถึงเจอออเดอร์ยังไม่เสร็จต้องรีบส่งออเดอร์เจอลูกค้าคอมเพลนเจออุปสรรคโน่นนี่นั่นเยอะแยะเจอเอ้ยถึงเวลาต้องส่งดอกเบี้ยแต่ว่าเงินยังไม่เข้ามาเลยนะครับแล้วในที่สุดไอ้แรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นจากเวิร์กช็อปเหล่านั้นมันก็มาลายหายสิ้นไปเพราะว่าเวลาเราพูดถึง SME เนี่ยผู้ประกอบการของเรามักจะเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งอ่ะมีลูกน้องสัก2-3คนแล้วก็ใช้ตึกแถวที่เป็นบ้านของตัวเองอ่ะเป็นเวิร์กช็อปแล้วก็มีรถกระบะคันนึงส่งสินค้าเพราะฉะนั้นก็ทุกคนก็ต้องทำงานแล้วก็ไม่มีเวลาหรอกที่จะมานั่งพูดถึงเรื่องของแหมความยั่งยืนพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวโอกาสในการที่จะเจาะตลาดต่างประเทศเวลาจะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการยังไม่มีเลยนะครับเพราะนั้นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็คิดโมเดลขึ้นมานะครับแล้วโมเดลของเราเนี่ยเราเห็นเลยว่าตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสามารถสอน SME ไปได้ 75,000 รายทั่วทั้ง11ประเทศอาเซียนนะครับ SME ที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยตัวของรายรับ total revenue ของเขานะครับพุ่งขึ้น 194% นะครับยอดขายของเขาเพิ่มขึ้น 300% นะครับเราทำได้ในช่วง2ปีเศษๆที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเวลาเราคิดเรื่องการพัฒนา SME เนี่ยเราคิดแบบองค์รวมครับเราคิดแบบเน้นความยั่งยืนแล้วเราก็เปรียบเทียบว่าถ้าจะส่งเสริม SME เนี่ยมันเหมือนกับการปลูกกอไผ่ครับทำไมต้องเป็นกอไผ่นะครับอย่างแรกสุดเลยก็คือต้นไผ่เนี่ยมันเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนนะครับมันเป็นพืชที่เกิดขึ้นทั้งใน11ประเทศอาเซียนนะครับต้นไผ่เนี่ยมันมีความ resilience and adaptability ครับดินไม่ดีแค่ไหนคุณก็เห็นต้นไผ่มันขึ้นได้นะครับลมแรงแค่ไหนใต้ฝุ่นมาเทอร์นาโดมาต้นไผ่มันก็โอนอ่อนตามลมไปแล้วมันก็ไม่หักถูกต้องไหมครับที่สำคัญต้นไผ่มันไม่เคยเกิดขึ้นเดี่ยวๆครับมันเกิดขึ้นเป็นกอเพราะว่ามีเง่ารวมกันมันก็เหมือนSME อ่ะเราอยากให้เขาโตเร็วเราอยากให้เขาต้านทานลมได้นะครับเราอยากให้เขาสามารถที่จะสร้างเน็ตเวิร์กและเชื่อมโยงกันได้แล้วเราพูดถึงต้นไผ่เพราะปัจจุบันเนี้ยต้นไผ่มันได้รับการสนับสนุนแล้วเราว่ามันเป็นทรัพยากรที่ยั่งยืนมากเพราะว่านอกจากมันจะโตเร็วแล้วนะครับมันใช้ทรัพยากรน้อยและที่สำคัญมันเอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เยอะเพราะนั้นอาเซียนของเราถ้าจะส่งเสริม SME ก็ต้องทำแบบนี้ดังนั้นสิ่งที่เราเสนอกับ SME Summit ก็คือเราประสบการณ์ของเราที่อาเซียน Foundation เนี่ยไปเล่าให้เขาฟังครับว่าถ้าจะปลูกกอไผ่เริ่มต้นเลยแรกสุดคุณต้องมีรากฐานที่ดีครับมีดินที่ดีมีรากฐานที่ดีนะครับเพราะนั้น2ปีเศษๆที่ผ่านมาเรามีโปรเจกต์อย่างเช่นAIM อาเซียนครับ AI for MSME Advancement in ASEAN เราสอน SME ให้รู้จักใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ครับ AI มาช่วยเพราะอย่างที่บอกถ้าคุณมีคนอยู่แค่ 2-3 คนน่ะแล้วคุณต้องมาติดกับงานที่มันเป็นงานประจำตลอดเวลาคุณไม่มีเวลาไปพัฒนาอะไรหรอกแต่ถ้าคุณรู้จักเอาเทคโนโลยีพวกนี้มาทำแทนไม่ต้องกลัวนะครับ AI ไม่มีทางแทนมนุษย์ได้แต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือมนุษย์ที่ใช้ AI ไม่เป็นจะถูกแทนที่โดยมนุษย์ที่ใช้ AI เป็นเพราะฉะนั้นตัวของ AIM อาเซียนเนี่ยตลอด2ปีที่ผ่านมาเราสอน SME ไปแล้ว 75,000 รายครับเราเน้น SME ที่อยู่ในเมืองที่เป็น second tier ครับเราไม่สอนนะครับที่กรุงเทพที่มะนิลาที่จาการ์ตาเราไปสอนที่ปาลาวันเราไปสอนที่ชลบุรีเราไปสอนที่ทักลาเราเน้น SME ที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับเราเน้นทำงานกับหน่วยงานที่จะอยู่เป็นดินเป็นอีโคซิสเต็มที่ทำให้รากของเขาฝังลึกอย่างเช่นเราทำงานกับ Brunei Economic Development Board เราทำงานกับกระทรวง MSME ของอินโดนีเซียเราทำงานกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมของประเทศไทยเราทำงานกับสำนักงานแบบเดียวกันของสปป.ลาวแบบนี้เป็นต้นนะครับเพราะพยะรากเขาอย่างลึกเขามีพื้นฐานความรู้ที่แข็งแกร่งละคราวนี้เราค่อยมาสร้างลำต้นไผ่ให้มันทยานขึ้นฟ้าครับเรามีโปรเจกต์ชื่อ ASEAN SEDP Social Enterprises Development Program SEDP มี5 track ครับเพื่อที่จะ1สอนเลยว่าถ้าจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ยังไงแล้วเอาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนามาพิตช์กันหลังจากนั้นเรามี SME ที่ประสบความสำเร็จกลายเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดใหญ่ขนาดข้ามชาติมาเป็นเมนเทอร์ครับจะได้นั่งทำงานกันใกล้ชิด track ที่3คนที่ประสบความสำเร็จเราพาไปคุยกับสถาบันการเงินครับเพื่อที่จะทำให้เขาได้แมทช์กันว่าเฮ้ยจะหาเงินจากไหนเอาเงินทุนมาทำอะไรสเต็ปที่4เราสร้างเน็ตเวิร์คของผู้ประกอบการทั่วทั้งอาเซียนให้มันเป็นซัพพลายเชนเดียวกันแล้วสเต็ปที่5ใครที่มีปัญหาคุณกลับมาคอนซัลท์ได้เพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะโคชชิ่งแบบเทเลเมดสำหรับ SME แต่ละคนครับพอผ่านกระบวนการแบบนี้ครับ SAP SEP ที่สนับสนุนโดยบริษัทซอฟต์แวร์จากยุโรปที่ชื่อ SAP เนี่ยผู้ประกอบการมีรายรับเพิ่มขึ้น 194% ครับเพราะนั้นตอนนี้ลำต้นเขาแข็งแกร่งละพอลำต้นเขาแข็งแกร่งส่วนที่3เรากำลังพูดถึงพุ่มใบครับทำยังไงให้มันกลายเป็นราชแคโนปีให้มันกลายเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ได้เรามีโครงการชื่ออาเซียนโซอาร์ทูเกเตอร์โซอาร์เนี่ยมันแปลว่าทยานแต่ระบบโซอาร์นอกจากนั้นมันยังเป็นตัวย่อครับว่า supporting our artisan and retailers ก็คือ support ศิลปินแล้วก็ผู้ประกอบการที่เป็นค้าปลีกนะครับเราโฟกัสไปที่ local underserved community ครับกลุ่มคนที่เขาเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดอะศิลปินที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลก ลุ่มคุณแม่กลุ่มแม่บ้านเด็กเยาวชนผู้ขายสินค้าในต่างจังหวัดมากๆเราทำงานกับ TikTok ครับเห็นไหมฮะเอเชียน Google สหรัฐอเมริกา SEPP SAP ยุโรปแล้วก็ SOA Together TikTok จากจีนเพื่อที่จะทำให้เขาสามารถเข้าถึง e-marketing platform ครับอยู่ไกลแค่ไหนก็ขายของได้ผ่านระบบออนไลน์ครับแล้วพอเขารู้วิธีการที่จะเอาชนะ AI ที่คอยปิดกั้นการมองเห็นที่อยู่ในระบบพวกนี้เนี่ยยอดขายเขาก็เลยเพิ่มขึ้น 300% ครับ
2: โอ้โหเมื่อกี้ 194% นี่ 300% นะคร
3: ับ 194% นี่รายรับ
4: ครับ
3: 300% นี่ยอดขายคร
4: ับ ยอดขาย
3: เราก็เอาสิ่งนี้ไปนำเสนอที่อาเซียน MSME Summit ครับแล้วก็นำเสนอกับผู้แทนจาก UNSCAP กับ OECD นะครับกับหน่วยงานที่ส่งเสริม MSME ของทั้ง11ประเทศอาเซียนครับก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับแล้วก็หวังว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเนี่ยจะเอาโมเดลต้นไผ่ของเราวิธีคิดของเราเนี่ยไปใช้แล้วก็จะทำให้ทั้ง SME 11ประเทศแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับ
4: ท่าทางจะต้องมีภาค2แล้วล่ะครับอาจารย์เวลามันจะหมดแล้วครับอาจารย์วันนี
2: ้อยากฟังต่อนะคะในสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ขาววันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะคะที่ฉายภาพให้เราได้เห็นแล้วก็ต้นไผ่ในตัวไวจริงๆนะปีนี
3: ้
2: โตถึง91 เซนติเมตรนะคะ
3: ใช่คร
2: ับ ใช่ค่ะอยากฟังต่อในสัปดาห์หน้าแล้วพบกันใหม่นะคะอาจารย์คะแล
3: ้
2: วก็รอสังคมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ครับ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: เปิดเผยความคืบหน้าจากการตรวจสอบชาบัตรในพื้นที่ภูเก็ตนะครับพบการกระทำผิดเกี่ยวกับการใบอนุญาตก่อสร้างทั้งการต่อเติมดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งได้ยื่นคำขาดให้ดำเนินการยื่นเอกสารให้ถูกต้องภายใน30วันหากพ้นกำหนดจะมีคำสั่งทุบทำลายทันทีนอกจากนี้ยังพบร้านค้านำเข้าสินค้าโดยไม่มีฉลากภาษาไทยและไม่มีอย.ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนทางกฎหมายเพื่อสั่งอายัดสินค้าทั้งหมดแล้วในส่วนของกรุงเทพมหานครครับชาบัตรบริเวณถนนพระอาทิตย์ตรวจสอบแล้วไม่พบการขุดเจาะชั้นใต้ดินตามที่เป็นข่าวส่วนชาบัตรเฮาส์ซอยสุขุมวิท22ที่มีการก่อสร้างชั้นใต้ดิน3ชั้นและอาคาร5ชั้นพบว่ามีการแจ้งขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามกฎหมายแต่ว่ายังต้องตรวจสอบเรื่องของการร่นของอาคารหากพบว่าผิดหลักเกณฑ์ต้องสั่งแก้ไขครับนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังระบุว่ากำลังเร่งตรวจสอบเส้นทางการเงินของศูนย์ชาบัตรต่างๆเนื่องจากเป็นศาสนสถานที่ไม่ได้สร้างรายได้แต่ว่ากลับมีมูลค่าการลงทุนก่อสร้างสูงถึง50ล้านไปจนถึง 1,000 ล้านบาทรวมถึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเครือข่ายชาวอิสราเอลกว้านซื้อที่ดินในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มูลค่าเกือบ100ล้านบาทเพื่อทำธุรกิจสุสานและธุรกิจอื่นๆเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางศาสนาและชุมชนในอนาคตครับทางด้านของสถานการณ์ในจังหวัดกระบี่และพื้นที่อื่นๆทางภาคใต้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการปกครองเร่งตรวจสอบใบอนุญาตก่อสร้างนอมินีถือครองที่ดินและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วและยืนยันว่าหากพบความไม่ชอบมาพากลในจุดใดตนเองก็พร้อมจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยตัวเองทันทีครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่หน้าหนึ่งของแนวหน้าครับแชร์ยิวรุกลงใต้จ่อกว้านซื้อที่ดิน3จังหวัดผุดชาบัตรเกือบ100ล้านมารัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแฉนายทุนโยงเครือข่ายยิวเตรียมซื้อที่ดิน3จังหวัดชายแดนใต้มูลค่าเกือบ100ล้านสร้างชาบัตรแล้วจ่อลงพื้นที่ตรวจเข้มตรวจสอบด้วยตัวเองวันลามทำขัดแย้งกับศาสนาและชุมชนกำชับผู้ว่าปกครองสแกนทั่วพื้นที่เร่งทำความเข้าใจคลายความกังวลของชาวบ้านเผยเคสภูเก็ตพิรุธเพียบนะครับไร้ขออนุญาตสร้างขีดเส้น30วันต้องทำให้ถูกต้องไม่งั้นทุบทำลายครับ
1: ค่ะขอไปที่บรรยากาศการแข่งขันเอเชียนเกมนะคะเมื่อวานนี้สาวไทยนักตบสาวไทยนะคะก็สามารถเอาชนะเกาหลีใต้3ต่อ0เซตนะคะคว้าเหรียญทองแดงการแข่งขันวอลเลย์บอลศึกเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นได้สำเร็จนะคะก็คว้าเหรียญทองแดงกลับบ้านเรานะคะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่นักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็ยืนเป็นวงกลมนะคะแล้วก็กำลังแสดงความดีใจกันค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะก็มีประเด็นเรื่องของการแข่งขันเอเชียนเกมเช่นกันค่ะไทยคว้าเหรียญทองที่4แข่งต่อสู้ MMA วอลเลย์สาวซิวทองแดง2จอมพลังหนุ่มล่าเหรียญทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองที่4เอเชียนเกม2026แอมกัญจุธานักกีฬาศิลปะป้องกันตัวหญิงค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพที่แอมกัญจุธาได้ร่วมบันทึกภาพนะคะในการคว้าเหรียญรางวัลร่วมกับเหรียญเงินและเหรียญทองแดงค่ะขณะที่แบดมินตันชายไทยค่ะเมื่อวานนี้ก็เรียกว่ามีเซอร์ไพรส์นะคะในรอบ16ปีค่ะก็สามารถการันตีเหรียญทองแดงได้แล้วนะคะวันนี้เราจะต้องไปลุ้นว่าทีมแบดของไทยเราเนี่ยทีมชายนะคะจะสามารถเปลี่ยนสีเหรียญทองแดงเป็นสีอื่นได้หรือไม่ค่ะวันนี้ก็ต้องให้กำลังใจกันนะคะบ่าย2โมงจะพบกับอินโดนีเซียค่ะส่วนอีกคนนึงนะคะที่ไปโดดเด่นอยู่ในต่างประเทศนะคะก็คือน้องเนเน่ค่ะคนแห่ทายผล 81% เนเน่แชมป์ AGT แย้มโชสะท้อนตัวตนรู้ผลแข่งขันเช้า24กันยายนก็เป็นพาดหัวข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเนเน่รอยัลเปิดใจก่อนขึ้นเวทีรอบไฟนอลอเมริกาก็อตทาเลนต์ AGT ซีซั่น21ในวันที่23กันยายนค่ะและมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพคนไทยในสหรัฐร่วมต้อนรับช็อปเปอร์ MK บุ๋น3สมาชิกวงโอโซนจากตลาดนาคาจังหวัดภูเก็ตที่ CP พาเดินทางถึงนครลอสแอนเจลิสสหรัฐเพื่อไปรวมพลังเชียร์เนเน่รอยัลแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ซีซั่น21รอบชิงชนะเลิศ23กันยายนค่ะ
0: ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ออกประกาศเตือน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครให้เฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จะเพิ่มสูงขึ้นหลังจากกรมชลประทานจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาครับออกประกาศเตือนฉบับที่4ฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนด้านรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้นะครับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่าจากการคาดการณ์ปริมาณน้ำเหนือที่จะไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นทำให้กรมชลประทานจำเป็นต้องระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีก50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำ6อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจึงได้มีการประสาน10จังหวัดภาคกลางทั้งอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเตือนผู้ประกอบการแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมน้ำให้เตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่4เตือนมรสุมกำลังแรงจะทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากทั่วประเทศเริ่มจากภาคอีสานตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนจะกระจายสู่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพและภาคใต้พร้อมกับเตือนเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24ถึง27กันยายนนี้ขณะที่นายเอกนิติธันประภาสรองนายกนะครับก็ยืนยันหลังการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสถานการณ์น้ำขณะนี้ยังบริหารจัดการได้ไม่ได้รุนแรงเป็นน้ำท่วมใหญ่ตามที่มีกระแสข่าวครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนึ่งของมติชนครับปภ.แจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางกรมอุตุเตือน23ถึง27กันยายนฝนตกหนักกทม.ส่ออ่วมเจอ 80% เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำเอกนิติเรียกประชุมรับมือน้ำท่วมภาคกลางปภ.แจ้ง10จังหวัดเฝ้าระวังเรนบอมครับ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมจัดค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยสารสายใยครอบครัวหนุนเยาวชนอำเภอรามันมีทักษะด้านภาษาไทยที่โรงเรียนศรัทธาพิทยาอำเภอรามันจังหวัดยะลากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าร่วมขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูดอ่านเขียนภาษาไทยจัดกิจกรรมค่ายแม่ลูกผูกพันด้วยภาษาไทยประจำปี2569สืบสานพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารให้มีทักษะด้านภาษาไทยที่ดีพร้อมสร้างความอบอุ่นและความสัมพันธ์ในครอบครัวโดยกิจกรรมออกแบบอย่างสร้างสรรค์ร่วมกับวิทยากร TK Park ผ่านฐานการเรียนรู้สนุกๆเช่นฐานนักสืบการันคู่หูสำนวนสุภาษิตและสืบคำเรียงประโยคให้แม่และลูกได้ร่วมมือกันคิดและลงมือปฏิบัติจริงนอกจากนี้ภายในงานมีกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่4116และชุดสันติสุขที่302ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนกิจกรรมอำนวยความสะดวกและทำกิจกรรมร่วมกับเด็กๆและผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดสะท้อนภาพลักษณ์ของทหารที่ไม่ได้ดูแลแค่ความมั่นคงแต่พร้อมเคียงข้างชุมชนสนับสนุนการศึกษาและสร้างรอยยิ้มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนชายแดนใต้อย่างยั่งยืนข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิธรสังสมธนะและผมภูเบศรุณีลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: பொக்கிஷ புதன் வணக்கம் தாயகம் நிகழ்ச்சியில காலையிலேயே குட்டீஸ் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தேன். அதுக்கு யாரெல்லாம் சரியான விடையை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க, எப்படி அந்த விடையை எடுக்கிறது அப்படிங்கிற மெத்தடையும் அவங்க நமக்காகவே வாய்ஸ் பண்ணி அனுப்பியிருக்காங்க. கேட்டுருமா? காலை வணக்கம்.
1: குட் மார்னிங் வனிதா அக்கா, நான் விஷாலி கதைக்கிறேன். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கான சரியான விடை 25 மீட்டர். 6 மரத்துக்கும் இடையில 5 இடைவெளி காணப்படும். 1 மரத்துக்கு இடையில 5 மீட்டர் என்றா 5 × 5 25 மீட்டர். அந்த முதலாவது மரத்துக்கும் கடைசி மரத்துக்கும் இடையிலான தூரம் 25 மீட்டர்.
2: நான் கொட்டக்கல்லாத்துல இருந்து சக்ஷனா கதைக்கிறேன்.
3: கோன்ட்ருக்குலேருந்து ஷர்மினி கதைக்கிறேன்.
4: இனிய காலை வணக்கம் மனிதாக்கா, நான் மடக்கலப்பிள்ளைக்கு 6 மூத்தாங்குடி போன தவின் கதைக்கிறேன்.
5: நான் வாழைச்சேனையில இருந்து பிரபாகரன் பிரதீக்ஷா கதைக்கிறேன்.
6: நான் தரிசன் பேசுறேன். நீங்க கேட்ட கேள்விக்கான வீட 25 மீட்டர்.
7: ஹலோ வனிதாக்கா, நான் குடிநச்சியிலிருந்து புவின் கதைக்கின்றேன்.
8: நான் பண்டாரவளையிலிருந்து தக்ஷன் பேசுறேன்.
9: பண்டாரவளையிலிருந்து தீலோஷன்.
10: நான் வெற்றி கல்லவிலிருந்து ரம்யா கதைக்கிறேன்.
11: பட்டித்துறையில இருந்து செந்தூரம் பிரவியலட்சுமி கதைக்கிறேன்.
12: வீரமுனையிலிருந்து ஜெகதீபன் ஹரிதாரிணி கதைக்கிறேன்.
13: நாளப்பீட்டிலிருந்து பேசுறேன்.
14: நான் தஹிவலையிலிருந்து பேசுகிறேன்.
15: குட் மார்னிங் வனிதாக்கா, நான் கொட்டகலிலிருந்து ஸ்ரீதரன் வோஷிகன் கதைக்கிறேன்.
16: நான் வெள்ளிமலை டவுன் சைட்ல இருந்து கஸ்வினி கதைக்கின்றேன். நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கான விடை 25 மீட்டர்.
0: சரியான விட சொன்ன அத்தனை குட்டீஸுக்குமே வாழ்த்துகள் பாராட்டுகள். வழம்ப மாதிரியே தான் இன்னைக்கும் 1-2 பேர் தான் கொஞ்சம் தப்பான பதில் சொல்லிருந்தீங்க. இட்ஸ் ஓகே, பரவாயில்ல. நாளைக்கு நம்மளும் சரியான விடையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணலாம், ஓகேவா? வணக்கம் தாயகம் நிகழ்ச்சி கேட்கக்கூடிய இந்த நேரத்தில் நோபோர்ட் மேல் பிரிவை சேர்ந்த சரஸ்வதி அம்மாள்தனுடைய 43வது பிறந்த நாள் கொண்டாடுறாங்க.
17: ถ้าฟังจากที่ท่านพูดเนี่ยโอเคมันตกหนักแต่มันไม่ถึงขนาดนั้นถ้าพูดแบบนี้ก็แปลว่าไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์ถูกไหมถ้าเกิดมันเป็นตามนั้นความเป็นจริงมันเป็นตามนั้นผมโอเคนะมันก็ต้องยอมรับแหละว่าโอเคในทางวิทยาศาสตร์อะไรมันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยจริงๆแล้วไอ้สิ่งที่ทีลมฟ้าอากาศมันก็เกิดขึ้นได้นะแต่มันอาจจะเกิดยากมากอันนี้มันอาจจะต้องให้ข้อมูลตรงนี้เพิ่มเติมไปด้วยเพราะถ้าพูดแค่นี้มันจะแปลว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่มันตกหนักแหละแต่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก
18: มัน
17: ต้องให้ข้อมูลให้ดีๆนะเพราะถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเดี๋ยวเกิด worst case scenario ขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นแบบที่ทีลมฟ้าอากาศเขาพูดเน
18: ี่
17: ยเดี๋ยวจะเสียได
18: ้
17: ตู่จะเสียได้ครับ
18: ก็คือไปเตือนอะไรที่มันแบบเป็น worst case โดยทางการเนี่ยเดี๋ยวคนเขายกข้าวยกของเขาอพยพแล้วมันไม่จริงก็จะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะแต่ผมว่าปิดตาสักข้างหนึ่งปล่อยให้เอกชนเขาทำหน้าที่ตรงนี้แล้วทางการก็ให้ข้อมูลที่คิดว่ามันน่าจะเป็นของจริงนะควบคู่กันไป
17: ครับอย่างน้อยท่านก็คือท่านอย่างที่บอกเลยฮะว่าไอ้ข้อมูลเนี่ยสรุปแล้วคือมันไม่ใช่ 100% ใช่ไหมถ้าไม่ใช่ 100% แล้วท่านฟันธงก็บอกได้เลยแบบนี้แหละฮะแต่ถ้าเกิดมันมีโอกาสแต่เกิดขึ้นได้ต่ำเนี่ยท่านก็ต้องพูดตามนั้นนะว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่โอกาสต่ำมากมากถึงมากที่สุดอะไรก็ว่ากันไป
18: ครับ
17: เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่รอบด้านเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียด้วยแล้วมันจะเกิดผลเสียตามมาในภายหลังสำหรับประชาชนด้วย
18: ครับนี่ว่าด้วยเรื่องดินฟ้าอากาศนะคราวนี้มาจากเรื่องดินฟ้าอากาศก็การประชุมครม.เมื่อวานสรุปก็รัฐบาลก็ต่อไทยช่วยไทยพลัสนะฮะอีกให้อีก2 เดือนแต่ว่า1,000 บาทก็เป็นไปตามที่เขาได้คาดการณ์กันนะครม.มีมติเห็นชอบต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส60-40เนี่ยนะครับออกไปอีก2 เดือนตุลาถึงพฤศจิกา69รวมทั้งเพิ่มวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพจากวิกฤตราคาพลังงานให้อีก700บวก300เป็น 1,000 แต่ว่าไอ้บัตรคนจนนี่ได้แค่1 เดือนนะใส่ลงไปในบัญชีแล้วก็ใช้ภายในเดือนตุลาคม
17: นะคือผมว่าถ้าพูดผมว่าพูดเป็นยอดเงินดีกว่าพูดเป็นเวลาเดี๋ยวจะงงก็คือให้1,000นะ
18: ครับ
17: ดยไทยช่วยไทยก็ใช้ได้2เดือนส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จาก300เพิ่มอีก700เป็น 1,000 เพราะพอรัฐไปนำเสนอว่า2เดือนเนี่ยมันจะเพราะก่อนหน้านี้ท่านแจกเดือนละ 1,000 มาไงท่านแจกเดือนละแต่รอบนี้2เดือนนะแต่เป็น2เดือน 1,000
18: บอกให้อีก 1,000 แล้วก็บัตรทองก็ให้700เพิ่มอีกเดือนนึง
17: ครับ
18: คุณเอริติก็บอกว่ามั่นใจว่าการขยายมาตรการดังกล่าวจะช่วยพยุงเศรษฐกิจและผลักดันให้ GDP ในปี69ขยายตัวได้ตามเป้าหมาย 2.5% และการดำเนินมาตรการครั้งนี้ใช้งบประมาณคงเหลือจากพ.ร.ก.กู้เงินกู้เดิมจำนวน 43,000 ล้านบาทโดยไม่มีการกู้เงินใหม่เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังสรุปก็ที่มีมติเมื่อวานแล้วคุณเอกนิติมาแถลงก็ประมาณนี้นะครับ
17: ครับ
18: สบายใจกันได้ได้เพิ่มเติม 1,000 บาทนะไทยช่วยไทย plus ส่วนเรื่องนอกจากนี้มติครม.ก็มีแต่งตั้งโยกย้ายผมว่าดูที่จะจับตากันแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมากที่สุดก็น่าจะเป็นอธิบดีดีเอสไอนะ
17: ครับ
18: เพราะว่าข่าวลือก็มาก่อนหน้านี้แล้วว่าจะย้ายคุณอะไรนะจุฑานาใช่ไหม
17: ครับ
18: จ
17: ุฑานาแปรดำ
18: เนี่ยนะก็สรุปว่าเมื่อวานนี้ก็มีความชัดเจนโดยมติครม.นะว่าคุณยุทธนาเนี่ยก็ไปนั่งในระดับ11ที่ทำเนียบ
17: ครับ
18: แต่ว่าเจ้าตัวก็คงจะรู้ว่าอย่างนี้ก็คงจะหมายถึงว่าเขากลัว
17: ครับคือแม้ว่า C เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะ C เป็น11ถูกไหม
18: ดูคล้ายกับปูนบำเหน็จแต่ว่า ตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งที่มันไม่ได้มีอำนาจหน้าที่อะไรที่ชัดเจนนะเป
17: ็
18: นผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐบาลเขาก็จะขอโควต้าเหล่านี้เอาไว้เป็นอัตราที่เวลามีปัญหาเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายระดับสิทธิ์ทั้งหลายก็เอาเข้าคนที่ไม่มีที่จะไปต่อก็เอาเข้ามาอยู่ตรงนี้ซะนะ
17: ครับ
18: ส่วนคนที่มา
17: เรื่องคือคนที่มาใหม่เนี่ยแหละคุณปิยะรักษกุลเนี่ยคือประเด็นของเรื่องคือโอเคไอ้ผมไม่ค่อยติดใจอะไรมากนะรูปไปหวัดดีต้อนรับ
18: เออผมเหมือนกันผมไม่ค่อยเพราะว่าผมคิดว่าธรรมเนียมไทยก็ข้าราชการกับนักการเมืองมันไปว่าใครไม่ได้หรอกมันก็รูปการแบบนี้หมดยุคใครยุคมันครับ
17: คือผมไม่ได้ติดตรงนั้นนะแต่ประเด็นของเรื่องที่ค่อนข้างติดเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าท่านเนี่ยดันเป็นประธานอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดชุด36ครับที่มันเดินไปกลับ
18: อนุ
17: ช
18: ุ
17: ด26หมดเรื่องหัวสวจาก26ที่เขาให้ส่งฟ้องหมดเนี่ยส่งสารฟ้องหมดเนี่ยกลายเป็นยกหมดแล้วท่านก็เป็นประธานอนุชี้ขาดอยู่ในชุดนี้แล้วพอท่านได้ขึ้นอธิบดี DSI คนใหม่แล้วก็เด้งคนเก่าไม่ใช่คนเก่าเกษียณด้วยนะมันก็หลายๆคนก็มองว่านี่คือการปูนบำเหน็จตอบแทนอะไรก็ว่ากันไปมันก็อดมองไม่ได้อดมองไม่ได
18: ้
17: ครับ
18: คือถามว่ามีอำนาจที่จะดำเนินการได้ไหมก็มีอำนาจที่จะทำได้แต่ว่าก็แสดงว่าก็ไม่หวั่นต่อเสียงวิพากษ์วิจารณ์แล้วล่ะเพราะมันก็ย่อมมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์แน่โดยเฉพาะประเด็นเรื่องนี้เรื่องที่ว่าเอ๊ะถึงจะเป็นลูกม่อ DSI แต่ว่าก็โยกออกไปเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติใช่ไหมตั้งแต่ปี67-68เนี่ยเป็นอธิบดีกรมคุมประพฤติแล้วก็ในช่วงปี68นั่นเองเนี่ยประธานกกต.คนเก่าอ่ะก็ตั้งให้มาเป็นประธานอนุชุดที่36ซ
17: ึ่
18: งเป็นชุดที่ไปเลือกเอาคนนั้นมานิดนึงคนนี้มาหน่อยนึงเอาคุณร้อยตำรวจเอกปิยะเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งด้วยจากอธิบดีกรมคุมประพฤติเนี่ยมาเป็นประธานอนุชุดที่36แล้วอนุชุดที่36เนี่ยใช้เสียงข้างมาก5-2 นะสรุปว่าไอการสอบทั้งหมดเลยที่อนุชุดจุ้ย16บอกว่าต้องควรจะส่งฟ้องทั้ง200กว่าคนเนี่ยเขาเห็นตรงกันข้ามเลยเขาไม่ควรเลยยกให้หมดเลย
17: ครับ
18: โดยที่คุณปิยะเนี่ยเป็น1ใน5เสียงข้างมาก
17: ครับมันเลยถูกครหาเยอะก็คิดที่คุณไพศาลบอกว่าก็ไม่ต้องหวั่นอะไรแหละก็นึกถึงโพสต์นายกเมื่อวาน If I can make it there I will make it anywhere
18: ครับก็
17: แต่จริงๆเนี่ยจริงๆเรื่องของตำแหน่งเนี่ยเมื่อวานนี้ของคลังก็น่าสนใจนะเพราะว่าที่ก่อนหน้านี้อธิบดีกรมสรรพากรนะที่ตอนแรกเราคุยกันเมื่อวานว่า
18: ตัว
17: เ
18: ต็ง
17: อาจจะเป็นคุณพรชัยศ
18: ิ
17: ระ
18: เวช
17: ปรากฏไม่ใช่นะเป็นคุณสลักจิตนะ
18: ลุงม่อเลย
17: เป็นคุณสลักจิตที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์จัดเก็บภาษีและพอเนี่ยพอท่านเป็นที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีเนี่ยมันก็เลยโดนโยกให้โดนโยงไปถึงเรื่องของเรื่องเก็บภาษีหุ้นชินเก็บภาษีหุ้นชินที่ก่อนหน้านี้มีคำวินิจฉัยของศาลมาแล้วให้เก็บเพิ่มก็คือโอ้โหเมื่อวานเนี่ยผมว่าโยกย้ายร้อนมากนะร้อนมากทั้ง DSI ทั้งในส่วนของคลังครับ
18: มันมีกลิ่นอายของวาระซ่อนเล่นอะไรแฝงๆอยู่ใช่มั้ย
17: ใช่ครับโดยเฉพาะสองตำแหน่งนี้นะ
18: แต่ละตำแหน่งเนี่ยมันจะมี Reservasi Widuri Indonesian Restaurant Sajian Elok Untuk

0: คือแตะไปอาจจะยุ่งได้ภายในพรรคนะครับพวกบ้านใหญ่พวกบิดามารดาของลูกที่เขาเป็นรัฐมนตร
1: ีตัวพ่อตัวแม่ทั้งหลายแหละ
0: เขาอาจจะไม่พอใจได้มันจะยุ่งมันก็จะเหลืออีกโควต้าหนึ่งคือโควต้าของคนนอกนะตอนนี้เขาบอกในบรรดาคนนอกเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าถ้าเป็นเอกนิติธรรมประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเนี่ยค่อนข้างการันตีตำแหน่งมีความมั่นคงอย่างมากว่ากันว่าเจ้าของพรรคภูมิใจไทยวางตัวไว้เป็นแคนดิเดตนายกในอนาคตด้วยซ้ำไปแต่ว่าถ้าเป็นคนนอกอื่นๆอยู่ในข่ายสุ่มเสี่ยงที่อาจจะถูกสังเวยเก้าอี้ได้ทั้งสิ้นเพื่อเกลี่ยตำแหน่งให้กับพรรคกล้าทำพูดอย่างนี้ก็หมายถึงว่าอีก2เก้าอี้นั่นแหละทางของคุณศิยศักดิ์แล้วก็ของคุณสุภจีนะแต่เขาบอกว่ามันก็มีโอกาสเพราะมันเหลืออีกหนึ่งแล้วก็เอาโควต้าคนนอกเนี่ยถ้าไม่เอาคุณเด็กถ้าคุณเด็กนิตินี่น่าจะรอดอีก2เก้าอี้ก็ได้มาว่าการ2แล้วค่อยมาเกลี่ยถึงจะเอา
1: โยก
0: กระทรวงการต่างประเทศกับพาณิชย์เนี่ยเอามาเป็นกองกลางไว้นะแล้วก็ลองมาเกลี่ยกันดูไปอันนี้เขาบอกว่าเป็นแนวที่อาจจะเป็นไปได้อาจจะเกิดขึ้นแต่

0: ว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยคงจะต้องไปรอนู่นผ่านปีใหม่ไปเรียบร้อยแล้วค่อยว่ากัน
1: ครับแต่น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดเฉือนเนี่ยถ้าตามนี้ก็คือคุณศิริศักดิ์กับคุณสุปจีไปใช่ไหม
0: ครับ
1: ถ้าตามนี้ซึ่งเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันก็เป็นสองคนที่ทำงานหนักมากนะคือแม้ว่าโอเคคุณสุภจีจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อะไรเนี่ยแต่ถ้าเราไปดูในรายละเอียดของเนื้องานเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนทำงานหรือคุณศิริศักดิ์เองเนี่ยการตอบโต้ประเด็นทางการทูตอะไรก็ต้องยอมรับว่าโดนใจนะโดนใจใครหลายคนไปตัดคนที่เอาเป็นว่าถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้อะแต่หลายๆคนเชื่อว่าเป็นสองคนที่ทำงานน่าจะมากที่สุดในครม.ชุดนี้อยู่ในท็อปอะที่ทำงานมากสุดไอ้อย่างสมมติถ้าไปเทียบกับคนอื่นๆอย่างนี้ถ้าเราวัดกันหมัดต่อหมัดปอนต่อปอนเนี่ยก็ไม่ใช่สองคนที่สังคมหรือประชาชนหรือแม้กระทั่งกองเชียร์ภูมิใจไทยจะรู้สึกว่าเออควรเอาสองคนนี้ออกที่สุดละ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: คร
1: ับ ก็น่าสนใจแล้วว่า
0: ถ้ามันจะถ้าถามคนทั่วไปบอกโอ้ยกระทรวงดีอีก็ออกเอาคุณสุปจีกับเอาคุณศิริศักดิ์ไปเอาเปลี่ยนตัวดีอีก็ได้เปลี่ยนอะไรอ่ะกระทรวงอะไรโอ้มหาไทยนี่ได้เพียบเลย
1: ครับหรือนายกเลิกควบได้มันหนึ่งแล้ว
0: นายกไม่ต้องควบนี่ก็เปิดมาได้อีกหนึ่งตำแหน่งแล้วใช่ไหม
1: นายกไม่ควบอันนี้ผมก็เปิดทางให้นะแล้วก็โอเคโยกโควต้าส่วนหนึ่งจากช่วยมาเป็นว่าการให้ภูมิใจไทยแล้วก็โยกกระทรวงอื่นออก
0: อ
1: ันนี้อาจจะได้หนึ่ง
0: ก็นายกไม่ควบมาไทยผมดูแล้วคนที่น่าจะมานั่งได้ก็คุณที่ก็เป็นรองนายกใคร
1: รองนายกทรงศักดิ์ทองศรี
0: ทรงศักดิ์ทองศรี
1: เพราะตอนนี้คุณทรงศักดิ์รองนายกเดียวเลย
0: เดียวเลยก็ไปนั่นก็จะเปิดตำแหน่งรองนายกได้หนึ่งตำแหน่งนะตำแหน่งรัฐมนตรีก็ได้ถ้ามีการเปลี่ยนกระทรวงได้นะเอาคุณศิริศักดิ์โยกออกจากต่างประเทศมาเป็นรองนายกคุมเรื่องนโยบายต่างประเทศอีกชั้นนึงก็ได้แล้วจะได้เปิดตำแหน่งต่างประเทศเอาใครสลับเข้ามานั่ง
1: ครับผมกำลังดูเนี่ยประจำสำนักนายกเนี่ยมีทั้ง4คน
0: ตายเพราะว่ามันเป็นตำแหน่งมันเป็นตำแหน่งที่มันไม่ตั้งได้ไม่อั้นคนหนึ่งก็ดูสักหน่วยงานหนึ่งคนหนึ่งก็ดูหน่วยงานหนึ่งตั้งได้ไม่อั้นสำนักนายกเพราะว่าเขามาช่วยงาน
1: ครับ
0: ในงานที่นายกรัฐมนตรีต้องเป็นผู้กำกับดูแลโดยตรง
1: คือสำนักนายกเนี่ยก็เห็นสองคนน่ะที่เห็นบ่อยๆคนหนึ่งยังเคยเห็นเลย
0: ครับ
1: นี่4 ก็เป็นไปได้นะตรงเนี้ยมีคุณสุภมาศพลจรณพินทรศรีสันพางสุขสมรวยเจ๊รวย
0: พลจรด้วยใช่ไหม
1: มีพลจรด้วย
0: พลจร4 คน
1: แต่ผมว่าพลจรน่าจะต้องยังอยู่ต
0: ่อ
1: ก็เป็นตัวชนอยู่ครับ
0: ครับเผื่อจะมาคิดสูตรเสิร์ตอะไรใช่ไหมผมไม่เก่งขนาดนั้นนะแต่เขาจบสถิตินะจบสถิติจบสแตทจบคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอะไรเนี่ยแต่ว่าสาขา
1: เด็กสูงขึ้นหร
0: อสาขาสแตทโดยตรงเลยสาขาเรื่องสถิติเลยเรียนพวกสถิติโดยตรง
1: ดอนนี่มัธยมเขาเรียนสูงขึ้นหรอ
0: ใช่เสกเก่าสวนกุหลาบนะฮะเอานี่ว่าโดยเรื่องการเมืองนายกให้สัมภาษณ์พูดถึงเรื่องงานตัวเองที่นิวยอร์กนะการมาประชุมสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่ UN สหประชาชาติเนี่ยนายกบอกว่าจะขึ้นกล่าววันที่24คือวันพรุ่งนี้นะในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องอนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าการเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นสภาคีสมาชิก องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นะแต่คนนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามว่าแล้วกรณีที่มีข่าวกำลังพูดวิพากษ์วิจารณ์กันมากในเมืองไทยขณะนี้ตอนที่นายกไม่อยู่เนี่ยเรื่องร้อยเอกธรรมนัสหัวหน้าพรรคกล้าธรรมเนี่ยมีประเด็นว่าจะเข้าร่วมรัฐบาลนายกว่าอย่างไรนายกบอกว่าโอ๊ยใจเย็นๆนี่ผมอยู่ที่อเมริกาไกลสัญญาณมาไม่ถึงเอาเรื่องนี้ก่อนเอาหมายถึงว่าเอาเรื่องภารกิจที่สหประชาชาตินี้ก่อนนะก็ตอบสั้นๆว่าอย่างนั้นนะก็โบยไปก่อน
1: คือที่คนไปจี้ถามนายกเยอะเนี่ยเพราะว่าไอ้นาฬิกาที่ให้เนี่ยก็ตามรายงานที่บอกเพิ่งจะให้กันที่ญี่ปุ่นคุณธรรมนัสก็ไปญี่ปุ่น
0: ไปเจอที่ญี่ปุ่นก่อนจะมานิวยอร์กใช่ไหมแวบหนึ่งใช่ไหม
1: ใช่ครับไปกินข้าว
0: เพราะว่าคุณธรรมนัสเขาบอกเขาเป็นนายกสมาคมกีฬา
1: ทางน้ำ
0: ก็พานักกีฬาไปแข่งขันพอดี
1: ครับ
0: ที่นาโกย่าก็เลยเจอกัน
1: ก็เนี่ยฮะก็ไปมั่นหมายกันที่นั่น
0: เป็นนาฬิกา
1: เหมือนเป็นของคาซิโอฮะ
0: แจกไอ้ช่วงวันเกิดอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ฮะมันมาจากว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้60-40มันเริ่มใหม
0: ่ๆ
1: แล้วปรากฏว่ารู้สึกคุณอนุทินเนี่ยจะไปเดินสำรวจตลาดแล้วเขาก็เจอนาฬิกาคาซิโอเนี่ยเฮ้ยเหมือนเคยที่ใส่ตอนเด็กๆเลยก็เลยสั่งทำเลยฮะสั่งทำตรงนั้นเลยแล้วก็ให้เขาสลักหลังให้ด้วย1,600มั้งไม่ตอนตามข่าวตอนแรกบอก2,000ใช่ไหมก็จะ1,600เนี่ยแล้วนายกก็ใส่ตอนนั้นแล้วเนี่ยสุดท้ายไปอยู่ในข้อมือร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยคนก็เลยแซวกันผมก็แซว
0: มันแพงไหม
1: เยอะไม่แพง1,000 กว่าบาท1,600
0: โอ้คงทำเยอะคงทำเป็นหมื่นเรือนมั้ง
1: ไม่รู้ท่านทำกี่เรือนนะแต่เท่าที่เห็นเนี่ยคือวันนั้นเนี่ยท่านไปตลาดบางกะปิอะไรสักอย่างเนี่ยทำแค่เรือนเดียว
0: ครับ
1: เหมือนเอาอารมณ์ว่าแบบสัญญาให้เป็นคำสัญญาอะไรสักอย่างนึงเนี่ยว่าทำนี่มั่นหมายไว้ก่อนแต่เดี๋ยวของจริงเดี๋ยวมาทีหลังอะไรก็ว่ากันไป
0: ผมเคยมีผู้บังคับบัญชาเขาเป็นเจ้าของสื่อใหญ่วันเกิดเขาก็แจกนาฬิกาลูกน้องคนสนิทนะ10คนเขาไปจ้างทำโดยเฉพาะเลยแล้วก็สลักชื่อเขาเป็นรูปเป็นลายเซ็นเขานาฬิกายี่ห้อปาเต้ฟิลิป
1: โอ้ปาเต้เลยแล้วคุณไม่ถามเดี๋ยวเราคุยกันต
0: ่
1: อ
0: แต่ผมไม่ได้
1: กันพักหนึ่ง
0: ผมออกไปก่อน
1: อันนี้เดี๋ยวพักกัน
0: สักครู่ครับ
1: เดี๋ยวมาคุยกันต่อ
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงเจาะลึกประเด็นร้อน

0: ็นใบไม้ร่วงหรือยังออทัมหรือยัง
1: โอ้ใบไม้ร่วงแล้วค่ะใบไม้ร่วงนี่ต้องถือว่าปักกิ่งเป็นหนึ่งเมืองในจีนที่ต้องบอกว่าสวยที่สุดคือช่วงนี้ใครมาอาจจะขอให้พ้นสัปดาห์นี้ไปก่อนนะเพราะสัปดาห์นี้อาจจะยังมีฝนอยู่นิดหน่อยแต่คิดว่าสัปดาห์หน้าฟ้าน่าจะใสแบบใสเหมือนกับต้องเรียกว่า iOS 27ของ iPhone ที่ออกมาใหม่เลยค่ะคุณลิซ่าเจนเจนคุณฟังกิ้งแบบโหฟ้าจะสวยมากแล้วก็บรรยากาศน่าจะค่อนข้างเรียกว่าดีแล้ว
2: เพราะว่าใสเป็นลิควิดกลาสเลยค่ะ
1: ใช่ก็คือลงมาเหลือประมาณ20กว่ากว่าแล้วก็ต่ำสุดอาจจะประมาณสัก10กว่ากว่าอะไรเงี้ยเป็นจังหวะที
0: ่
1: เที่ยวสนุกแล้วก็มีความสวยงามให้ได้ชมค่อนข้างเยอะเมื่อเช้านี้เห็นนายจันเจตคุริซาพูดถึงการเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนาะก่อนเข้ารายการอ่
2: ะ
1: เรียนก็มีโอกาสได้ดูคือดิฉันเชื่อว่าก็จะมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่จะมีคำถามอะไรเงี้ยแนะนำแบบนี้ค่ะไปต้องดูอันที่เป็นวิดีโอนะดูอันที่เป็นแบบภาพข่าวที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจะเห็นอะไรบางอย่างคือถ้าคนสังเกตอ่ะจะเห็นเลยว่าโอเคก็อาจจะเข้าใจในคำถามที่น่าจะสักสัปดาห์ก่อนที่เชื่อว่าสื่อไทยหลายเจ้าก็มีคำถามอะไรเงี้ยอย่าดูภาพนิ่งภาพนิ่งมันจะมองอะไรไม่ค่อยชัดค่ะ
2: อืมเราจะเห็นอะไรอะคะที่ต้องสังเกตต้องคอยสังเกตอะไรคะ
1: คุณลิซ่าต้องไปดูแล้วจะเห็นคือดิฉันน่ะก็คือดูแล้วก็เห็นเลยว่ามันก็จะมีการตอบคำถามของเราอะไรเงี้ยคือดิฉันเชื่อว่าสัปดาห์ที่แล้วอะทั้งผู้ฟังเองหนังสือมวลชนเองอะไรก็มีคำถามเนาะคือมีคำถามถึงขั้นว่าเอ๊ะท่านจะได้ไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: ต้องลองต้อง
1: ใช่ต้องลองไปดูต้องลองไปดู
0: เพราะว่าเมื่อคราวนี้ข่าวลือออกมาเรื่องสุขภาพท่านถูกไหมครับ
1: ใช่เมื่อเช้านี้ก็ดูในวิดีโอแต่ว่าอันนี้คือส่วนตัวฉันมองว่าก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะจริงๆอ่ะประธานาธิบดีก็ไม่คือก็ต้องถือว่าท่านก็อายุมากแล้วแล้วก็ดูแล้วว่ายังเมนเทนได้ในระดับนี้ก็ต้องถือว่าก็โอเคอยู่นะ
0: คร
1: ับ แต่ว่าแนะนำทั้งสองท่านคุณฟังรายการนี้ว่าหลังจากเดี๋ยวจบรายการแล้วไปสาดูก็จะได้เห็นภาพอะไรที่ชัดเจนมากขึ้น
0: ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชวนจับตาดูนะชวนมองนะในเรื่องของประเด็นสุขภาพของผู้นำจีนก่อนหน้านี้ที่มีข่าวลือกันออกมาเนี่ยนะครับอ่ะขยับไปที่เรื่องอาร์ทอยส์บ้างครับ
1: คือวันนี้ชวนคุยเรื่องนี้ไม่ได้ชวนคุยเรื่องที่ผู้นำไปเยือนสหรัฐเพราะว่าวันนี้ยังจะค่อนข้างเร็วไปหน่อยเนาะถ้าเราจะคุยวันนี้เพราะว่าอย่างที่ในภาพข่าวก็คือว่าเพิ่งแลนด์เมื่อสักครู่นี้เองก็คือยังไม่ถึง1ชั่วโมงเลยเดี๋ยวจะวิเคราะห์ไปแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงก็เลยชวนคุยเรื่องนี้คือจริงๆแล้วว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของตลาดเศรษฐกิจทางอารมณ์ของจีนค่ะภาษาจีนเขาจะใช้คำว่าฉิงชี่เซียวเฟยซึ่งตัวเนี้ยมีความสำคัญซึ่งดิฉันเป็นคนหนึ่งที่จับตาดูตลาดนี้มาตลอดคือไอ้ตัวตลาดเศรษฐกิจทางอารมณ์เนี่ยแน่นอนแหละคือพอเราพูดปุ๊บเนี่ยคนก็จะนึกถึงอาร์ทอยเป็นหลักแต่จริงๆแล้วมันก็จะมีหลายแคตตากรีมากแล้วก็ดูเหมือนว่าในช่วงไตรมาส 2-3 ซึ่งเศรษฐกิจจีนโดยรวมใช้คำว่าอะไรดีหัวทิ่มหัวตำก็แต่ว่าไอ้ตัวเศรษฐกิจทางอารมณ์อ่ะมันก็ยังคงแบบไปต่อแล้วก็ดูเหมือนกับว่าจะไปได้ด้วยตนเองของมันเรื่อยๆคือใช่มีข้อมูลการบริโภคในช่วงเดือนเมษายนของปีนี้ค่ะออกมาบอกว่าตัวเลขอ่ะในเรื่องของยอดการค้าปลีกรถยนต์เนาะในจีนก็ติดลบเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ติดลบวัสดุก่อสร้างก็ติดลบเฟอร์นิเจอร์คือทุกหมวดส่วนใหญ่ก็คือติดลบตัวเลขการค้าปลีกโดยรวมของประเทศเนี่ยเติบโตแค่ 0.2% คือมันเป็นการสะท้อนอย่างหนึ่งค่ะคุณลิซ่าจันเจตของฟังว่าคนจีนอ่ะอย่าเรียกว่าไม่ใช้เงินนะคือมันก็มีความจำเป็นต้องใช้เนาะแต่มันก็ยังระมัดระวังในการใช้เงินที่มันแบบถ้าจะต้องจ่ายแบบเป็นก้อนใหญ่ๆจะซื้อรถซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อบ้านซื้ออะไรอย่างเงี้ยแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามเขียนหลายๆแคมเปญออกมาแต่ก็ยังถือว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่แต่ว่ามีรายงานของ PwC ในจีนออกมาระบุว่าในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงที่กำลังจะจบไตรมาส 3เนี่ย ผู้บริโภคจีนน่ะยังคงยินดีที่จะจ่ายเงินให้กับสินค้าที่ตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์คือพูดง่ายๆคือว่าในเรื่องของสภาพความเป็นอยู่การกินอยู่อาจจะต้องมองหาต้องไปดูสติ๊กเกอร์ป้ายติดลดราคาในช่วงสิ้นวันคือทุกอย่างอาจจะต้องประหยัดในเรื่องของการกินอยู่เนาะแต่ถ้าเป็นเรื่องของอารมณ์จิตใจก็เท่าไหร่เท่ากันคือสมัยก่อนเราอาจจะมองว่าเราต้องมีเงินเหลือก่อนเราถึงซื้อสินค้าพวกนี้ได้แต่ยุคปัจจุบันคนจีนปัจจุบันเนี้ยไม่ละก็คือรู้สึกว่าซื้อสินค้าพวกนี้ก่อนเรื่องกินก็ค่อยไปว่ากันเรื่องกินเรื่องอยู่อะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ยอาจจะสวนทางกับตลาดของโลกเพราะว่าอย่างเช่นตัวที่เป็นพระเอกอาร์ตทอยเนี่ยหรือว่าป๊อปมาร์ทคือตอนนี้ตลาดในจีนเขายังเติบโตนะแต่ตลาดเอเชียแปซิฟิกตลาดของอเมริกาเนี่ยตัวเลขเขาน่าจะค่อนข้างแบบน้อยลงละก็คือไม่เหมือนในจีนคือถ้าเปรียบเทียบสภาพตลาดใหญ่ๆเนาะที่เกี่ยวกับการบริโภคด้านอารมณ์ของจีนคือถ้าพูดเป็นตัวเลขเนี่ยมันด้วยความว่ามันหลายแคตตากรีอาจจะแบบต้องเอามารวมกันแต่ว่าเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือมันใหญ่ขนาดที่ว่ามันเป็น 3.4 เท่าของงบประมาณแผ่นดินของไทยเลยนะคะคือตลาดตัวนี้มันแบบใหญ่มากแล้วก็ตัวเลขนี้อ่ะยังมีการคาดการณ์ว่าไปจนถึงปี 2029-2030 ยังมีการเติบโตอยู่อีกในระดับ 12% เพราะนั้นน่ะจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมวันนี้ถึงชวนคุยเรื่องนี้เพราะว่าตลาดนี้เองอ่ะเป็นตลาดที่ดิฉันมองว่าคนไทยอ่ะก็สามารถเข้ามาอยู่ในตลาดนี้ได้นะเพราะมันเป็นสินค้าที่แบบมีคุณค่าทางอารมณ์อ่ะคุณไม่ต้องไปแข่งในเรื่องของการแบบผลิตจำนวนผลิตเชิงปริมาณไม่ต้องคือเน้นดีไซน์เน้นความเป็นแบบสร้างสรรค์เน้นอะไรที่แบบทำให้คนมันดูล้ำแบบมีความสบายใจช่วยฮิวใจช่วยดูแลในเรื่องอารมณ์คุณก็จะเข้ามาแข่งขันในตลาดนี้ได้แล้วก็ตลาดนี้ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผู้บริโภคจีนในตอนนี้ค่ะไม่ได้ซื้อของในเรื่องของแบบหยิบขึ้นมาดูว่าเอ๊ะอันเนี้ยมันจะแบบฟังก์ชันกับฉันยังไงอะไรเงี้ยแต่ก็ซื้อเพราะว่าความรู้สึกที่ได้กลับมาคืออยากได้ความรู้สึกที่มีความสุขอยากได้ความรู้สึกที่มันแสดงอัตลักษณ์ความเป็นตัวตนของเราเวลาที่แบบพบไปใช้หรืออะไรเงี้ยมันคือมันแบบฉายแววเด่นๆให้เห็นว่าเออเนี่ยมันแสดงตัวตนของฉันจริงๆอะไรเงี้ยอย่างที่บอกไปค่ะว่าตลาดเนี้ยมีหลายประเภทไอ้เรื่องของตลาดสัตว์เลี้ยงที่เราคุยกันบ่อยๆนี่ก็ใช่คาเฟ่ก็ใช่ท่องเที่ยวก็ใช่สัปดาห์ที่แล้วคุยเรื่องมิวสิกเฟสติวัลนี่ก็ใช่แต่อย่างที่บอกไปค่ะอาร์ตทอยน่าจะเป็นพระเอกที่สุดในตลาดนี้ในมุมมองของดิฉันนะก็คือมีการคาดการณ์การเติบโตของตลาดอาร์ตทอยในจีนปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1.1 แสนล้านหยวนซึ่งอันนี้เป็นสับเซตนะก็ยังโตขนาดนี้นะ 1.1 แสนล้านหยวนแล้วก็น่าจะโตกว่าปีที่แล้วในปี2025เนี่ยประมาณ 25% คือมีการไปสำรวจนักศึกษาจีนค่ะ 1,474 คนพบว่า 68.25% เคยซื้อกล่องจุ่มที่เราเรียก ก็ให้เหตุผลจากการซื้อก็คือว่าคือชอบในเรื่องของความรู้สึกตื่นเต้น มันจะเซอร์ไพรส์แบบในเรื่องของการเปิดคือตลาดอาร์ตทอยหรือว่าตลาดกล่องจุ่มเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าแทนที่ว่าเราจะต้องขายของ1ชิ้นราคา 1,000 หยวนซึ่งบอกทั้งสองท่านคุณฟังตอนนี้คนจีนพอเห็น 1,000 หยวนปุ๊บวางเลยไม่ซื้อก็คือเอามาเป็นขายของ39หยวน69หยวนหรือว่าอาจจะ100นิดๆอะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าให้มีความถี่ในการซื้อซ้ำหลายครั้งซึ่ง สุดท้ายแล้วอ่ะถามว่ามันไปถึง 1,000 มั้ยมันก็ไปถึงนะ เพราะว่าคนพอมันเปิดแล้วมันก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากซื้ออีกอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าพอไปสำรวจมาก็พบว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับสินค้าที่ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์เนี่ยอยู่ที่949หยวนต่อเดือนแล้วก็มีจำนวนประมาณเกือบ 20% ในกลุ่มนี้ที่ไปสำรวจมาพบว่าใช้จ่ายเดือนนึงเกี่ยวกับสินค้าทางอารมณ์
3: Our brands from Chinese mainland and brands in south from Southeast Asia so we will be and we are the natural selection as the fashion hub for Asia. So I would say that as Hong Kong continue to evolve, especially with our five-year plan, we can see that the future, and at the same time, the five-year plan explicitly mentioned that the government will form a committee to look into, a cross-bureau committee, to look into the textile and fashion development as an industry. So we can see the government has been putting in policy support together with the business world that we can work together to make things happen.
4: That was Sunny Tan, the chairman of the Hong Kong Productivity Council. The executive director of the Trade Development Council says Beijing's dual circulation strategy to spur consumer demand and enhance global trade will offer significant opportunities for Hong Kong businesses. Chloe Fung has more details.
5: Under the country's 15th five-year plan, policymakers made it clear that the nation strives to transform its growth model into one that is increasingly led by consumption instead of exports. Central to this transition is the strategic framework known as the dual circulation model that prioritizes spurring domestic demand to allow products to circulate in domestic markets and achieve internal circulation. The country will also seek to further open up to global markets and investments to enhance what they call external circulation. Speaking on RTHK's Vision 15, Hong Kong's chapter, TDC Executive Director Sophia Chong said local companies can seize the chance to tap into the mainland market as more consumers opt for quality products and stop blindly chasing after major global brands.
6: They're keen to learn more about the stories behind the brands, which will create growth potential for many independent brands or even emerging brands. Additionally, Hong Kong excels in product safety and adherences to international standards. This presents a business opportunity for Hong Kong as local companies can leverage on its strengths in product quality and safety assurance to make mainland consumers feel at ease.
5: Noting that the mainland's online market has been ranked as the world's largest for 13 years in a row, Chong urged local online retailers to be fully prepared before tapping into the fiercely competitive market, where the total scale reached 23.8 trillion yuan over the past 5 years. She added that the TDC's e-commerce express program could help local small and medium-sized enterprises expand their online sales across the border.
7: Chloe Fung, Commerce Chief Algernon Yao, says foreign firms remain confident in Hong Kong's business environment. He said the number of non-local companies setting up in the city has reached a record high. Wallace Wong reports.
8: Speaking on the RTHK program, Secretary for Commerce and Economic Development Algernon Yao said the total number of parent companies based outside Hong Kong that established operations in the SAR has been on the rise and has exceeded 10,000. He said the figures show foreign investors have strong faith in the city's trade prospects. Yao stressed that regardless of geopolitical challenges, Hong Kong remains an attractive destination for foreign investment. Following the SAR's efforts to explore connections with the Middle East and Central Asia, the minister said he hoped to establish trade ties with African countries.
9: Next, we shall open up Turkey and Egypt. In January next year, I should be leading a delegation to Turkey and Egypt in the hope of establishing economic and trade routes to African countries.
8: Yao said the authorities will assess business opportunities and risks in the new markets so that enterprises can expand their operations overseas smoothly. He also noted that helping mainland firms go global will create more job opportunities in Hong Kong as well as push the city's trade, finance, and legal services. The minister added that Hong Kong Post is expected to continue recording losses in the future due to the rapid growth of e-commerce and changes in consumer habits. The authorities will review the operation of Hong Kong Post to explore measures to restore it to a normal financial state.
7: Wallace Wong and Carlos Escueta will be back with a final look at the latest sporting action in just a moment.
10: Hong Kong's five-year plan is announced. Security is the prerequisite for development, while development reinforces security. We will safeguard national security under the holistic approach. Develop an AI city brain for strengthened capabilities. Improve the civil service training system. Expedite digitalization and intelligentization. Enhance collaboration of district councils, care teams, and the three district committees.
11: Good morning. Sports news now with me. I'm Carlos Escueto. We begin with the Asian Games in Japan, where Hong Kong China remains sixth on the medal table after adding one silver and three bronzes in karate, wushu, and swimming. Raymond Young has more.
12: It was the fourth and final day of karate competitions, and going onto the tatami first were the Hong Kong China trio of Howard Hong, Tang Yuhin, and Li Chi Kong. They secured the SAR's first ever medal in the men's team kata, beating Chinese Taipei by a 3-2 decision in the bronze medal bout. It was then veteran Zhang Yiting's turn to shine in the afternoon. The 34-year-old continued her strong form this year and reached the final of the women's kumite under 50 kilos, where she took on Malaysia's Shamalarani Chandran. But in a cruel ending, the judges awarded the victory to Chandran after the three-minute bout ended scoreless. Nevertheless, Zhang finally made it to the podium on her fourth Asian Games appearance, having come out of retirement 2 years ago after giving birth to her son. In wushu, Hong Kong's sanda or kickboxing athlete Chen Qiqing clinched a bronze after losing to Iran's Sogan Sinkaichet in the semi-final of the women's 52 kilos. Chen's SAR teammate Leung Yu Hong, meanwhile, is guaranteed a silver medal after beating Indonesia's Bintang Gatara 2-1 in the men's 60 kilos semi-final. Leung can flip his silver into gold if he beats the national team's Tan Si Shuo in the final. In swimming, Natalie Kahn pipped South Korea's An Se-hyun to bronze by 0.04 of a second in the women's 100 meters butterfly. The national team's Yu Yiting ended the title defense of butterfly queen Zhang Yufei, who lost by 0.03 of a second.
11: Staying at the games, China's 13-year-old swimming prodigy Yu Zizi continues to make waves in Japan. The teenage sensation powered home to win the 400-meter individual medley for her third gold medal from three events in Tokyo. She touched the wall in an Asian Games record of 4 minutes and 28.56 seconds, adding to her medals in the 200-meter butterfly and 200-meter individual medley events. To football now, in Portugal, superstar Cristiano Ronaldo has insisted that the final whistle on his career is a long way off. The 41-year-old is preparing to lead his country in their UEFA Nations League title defense, with their campaign kicking off against Wales in Lisbon tomorrow. Ronaldo said he still has plenty to offer his country as Jorge Jesus prepares for his first match in charge as national team coach.
13: I had a conversation with our president, with our coach, they count with me. I still believe that I'm able to help the national team to reach what they want. I think I can give to the national team my support, not only through the goals, but also outside the football. This is a new generation, a young generation. But for me, the basic point and the most important point is to be able inside the pitch to score goals and help the team to win games.
11: Well, meanwhile, Jurgen Klopp stopped short of promising silverware ahead of his first match in charge of Germany's men's national team. Klopp took over as Germany's head coach in July after replacing Julian Nagelsmann, who departed following the team's early exit at this year's World Cup. The former Liverpool boss was speaking ahead of his side's Nations League opener against the Netherlands in Amsterdam.
14: I think there's already a sense of positive anticipation, but we've done so much over the last 3 days that we really haven't had time to get nervous. Now we're here, and I immediately have positive memories of the stadium. It's been a long time since I last played here, but I'm still really looking forward to the match. I'm looking forward to the atmosphere and everything that comes with it, and yes, I'm truly satisfied with how the past few days we've spent together have gone so far.
11: And finally, tennis now. Spain are through to their first Billie Jean King Cup semifinal since 2008. The Spaniards saw off Kazakhstan 2-1 in Shenzhen, with Kristina Buksha and Sara Sariba's Tormo teaming up for a straight sets win in the deciding doubles contest. Five-time champions Spain last won the cup in 1998. The next phase, 11-time winners the Czech Republic, for a spot in the final. And that's your look at sports.
15: Thanks, Carlos. And before we go, the weather forecast for today. Cloudy periods and isolated showers at first. Fine and hot today with highs of around 32 degrees. Looking ahead, mainly fine and hot as well for the rest of this week. Right now, 28 degrees Celsius. The humidity, 77%.
16: The mainland and Hong Kong are connected. We all do our best with what we have to achieve a bright future together.